tondå kwina andå ao maroragirwo må thenya waio. It was so unfortunate na mbica ä yo nä rathirå ka thäinä wa social media. Na må tumia å cio harä a hothe angä korwo arä pole sana watigwo nä må thuri waku wä na kana kani. Rä u kana kaumaga kaugaga tondå gatigå kå ra koä baba wao athire kwa. Because of poor governor.